0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกะเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หาปลาอี
1: อ๋อหาปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอิดกูอิดเจ็บแอลกูเจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: ็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเงี้ยก็รถบุเข้าไปในปากโคบุท่านหันหันหันหันบุออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้อ้ายเจ็บก็หันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ามซื้อบะลำไยฮั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อีก
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะคืออุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อยฮ่า

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับมะหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หะปลาอี
1: อ๋อหะปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะแล้วบางคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอิดก็อิดเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่ยาวขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: เป็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเงี้ยก็รถบุเข้าไปในปะโคเพิ่นฮั่นฮั่นฮั่นฮั่นฮั่นบุดออกมาฮั่นละฮั่นปะโถของดีห้อยเต็มคอเลยฮั่นตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้อ้ายเจ็บก็ฮั่นฮั่นตื่นสายคอออกมาฮั่นละฮั่น
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่านะมันกิโลตะได
1: อ

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาโปวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ปั่นจักได้ปั่นจักได้แล้วแบบไม่เดือดร้อนมันยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก้านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนโปหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
3: โอ้ลุงโมมาดูเขาหยังเขาจัดเขาไม่ได้เงินลุงโมมาจัดลุงอันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: บอกปอไปเอามาแถมวันพุกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีกน้อยอีกน้อย
3: ไม่ได้
2: เบามันเยอะน้ำเร็ว
3: เง
2: ิน ไปเดียวที่บ้านเมืองถูกขับคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปู่โม่ห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านปู่โม่รู้
3: รู้จ

0: เจ้าขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500เหรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างแค่ตังค์500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงไว้ไหน
0: เฮาไปซื้อเหล้าฉลองมันเกิดว่าเสี่ยงเป็นหยังล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงมาจัดกันซ้ําแล้วนะฉลองมันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำบอลานเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: อยู่ข้างป่ออยู่ข้างโยกา
1: โยกาไปมีอย่างไรบ้าง
0: มาเร็วนี่ป้าถึงมายอมเนอมาป้านจ่ายนานมุนไม่มาว่าชกประมาทขายหน้าขายตาป้า
1: ไปขายหน้าขายตากันยังได้ทำหมอก
0: มันมาว่าฮือป้ากับอีลาคำปันลูกสาวป้ามีต้องกับมันป้าถึงมายอมป้าขอกาล่างหน้าล่างตาสัก 5,000 เนอปล่อยวาง
1: เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆมันมีแต่กรรมนั้นมึงไปว่าอย่างยังอัน
2: มีแต่กะพ่อหลวงก็มีต้องกับผมลูก
1: โอ้ยังมาอู้อย่างอีเนอะพ้นมาเต็มบาทกะบัง
2: ใจนะที่เขาว่าล่าคำปันกับป้าใสมิต้องกับผมเนี่ยอันนี้อย่างอ๋อ
1: ขี้ปุ๋มกะ
2: แล้วคนไทยเป็นว่าอย่าง
1: ท้อง
2: ล่านบนนี่เหรอ
1: โอ้โหอันนี้ก็หัวกูกะบัง
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
1: ผม
2: กระทู้กันเหรอล่าคำปันกับป้าใสกับป้าหลวงมิต้องกับผมอ่ะ
0: เออบ้านนั้นบ้าพี่ฮ่า

0: ินเหล้ากับผีปอหน่อย
1: กินเถอะป่ะเขากินเหล้าแล้วมันจังเพิกนะ
0: บาเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพิกก็เพิกบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี้ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกผัวอีผันเหล้าก็หากินตกต้องนี่เพราะเพิกล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟันกันขำขันตกแล้วนี่

0: มาบัดเดี๋ยวนี่มันเป็นเมื่อเจ้ามันแจ้งแล้วหรอ
1: วิบากหนาได้ผัวขี้เหล้าหันแต่เพิ่นเลี้ยงกินตาได้บ่ปอมันยังมากินนี่มันตายใส่ปูใส่ล้วนเหี่ยหาใกล้ใกล
0: ้ชูเฮ้ยชูบัดถ้าจมถ้าแจ้งข้าตอนนั้นนะถ้าข้าไปเอี่ยวหาไฟบัดดับข้าบัดเต้าใช่ชูนะชูบัดได้ข้าเป็นผัวนะ

0: นั่งก่อนสิมีธุระอะไรหรือครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: เออนักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมาน่ะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมานี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลนะ
0: นะอะไรล่ะลุงนะเชียงใหม่หรือนะลำพูน
1: ปัจจัยนะโมตชะนะโอ้ย
0: เอองั้นเหรอ

0: ป็นประตูห้องน้ำอีขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหี้ย

0: ไรมาแอวกะเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปเข้าไปพี่เคยจะจัก
0: ต่อโคไม่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเหี้ยยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกคอร์เนอร
2: ์พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: ดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำร่างใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: มาได้มาได้มาได้มาไปสำหรับล่ามาได้เป็นเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออมาปื๊ดมาขว้างอย่างซะยังอ่ะมาฮือไป
0: ไม่ใช่ไปก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะแล้วจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเนื้อได้แล้วคือมันเอาหัวเหี้ยข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบอกเออเอาเลยอีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวป่ายละลูสู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอี้ข้าหูเนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ้าใจมีซีดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนเลยหา

0: คนเฮามาเหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังเฮือไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

0: สวัสดีครับคุณไต่ไก
1: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
0: ้ดีใจบ่ดีใจเมื่อคืนลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนไหนสักนิด
2: กำเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วใครจะอู้เจ้า
0: บ่บอกก็ซ้ำบ่ลืมหอบ่ลืมขี้โยอีก
1: นั่นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: ข้อบอกแก่ได้อย่างไรไอ้เหลือฟันโคก่อนถึงวันนี้ลุงป้อบอกล้าเดินผ่านไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมเลยครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาทักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: ในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไร
1: อ๋อเป็นของใจนี่กะลุงก็ได้รถแมคโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดขุดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: ขออะไรอีกอะนี่อันลุงขอรถ BM แหมสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งข้อตอนให้ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการพวกเราจึงขอมอบจอบเสียมและกุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ข้ออันยังใดอ่ะขอรถแมคโครก็ไม่ได้ขอบกขอรถดำซ้ำอะไรสะเพาะบ้านลุงมีปลาเลอะปลาเต๋อจะเอาไปยังหยังโอ้ยถ้าจะมาพิจงานอย่างแล้วก็หา
0: และสิ่งสุดท้ายที่ลุงขอมาคือรถ BM X 1คันรับไปเลยครับลุง
1: เออนั่นเต้อขอรถเก่ง BM ป้ายแดงกลับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบ่มาคือเสียการรถดูนี่นี่ละน้อเพิ่นว่าโลภมากลาภจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

0: น้องน้องให้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องเหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาเหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นเหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆฮะน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายเหรอเจ้า
0: โหก็อะหยังเหร
1: อน้ำยาสระผมเหรอเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยหมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดซ้อลงดีสนาด

ใหญ่บ่แล้วก้อยฟังตึกแก้วแม่มอนตะคำพ่อแม่ปีอีดน้อง

มานเบตเลฮผู้คนแส่ซ้องสรรเสริญกล่าว

าขอทูลลาและจะตันเจ้าออกจากเมืองไปแล้วไว้ต้องเต้าเสาะหาองค์เจ้าจื้อเอื้องจาน

0: อิมินาสักกะเลนะน้อมสักกะละองค์พระสถานยกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูชาไหว้สาก้มเก้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตากัมจุนตรัสมูลกิเลสใดแผ่บุญกัมจุนแก่สัตว์โลกใต้คือเขาป้นภัยไร้ทุกข์ลดป้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสฮือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ราชธานีมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีรู้โลกแจ่มแจ้งจาวพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้คือแพร่กระจายขยายไปใจเจ้าพุทธก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเรื่มใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจักขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไหวสารนึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งกำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เนิดเจ้า

่อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังเล่าข้าวเจ้านี้ออกอากาศที่สถานีวิทยุ PPH Radio เสียงดังฟังชัดทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับผมก็จะเอาข้าวห้ำเรื่องธรรมะเรื่องธรรมาจาัดมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังเพื่อประดับความรู้ซึ่งพอออกภาษาลาพระเจ้าวัดวาอารามต่างๆทุกแห่งในอดีตมากระจักเตศธรรมมหาชาติกันนะครับพุทธจนแล้วลอยกระทงพุทธครับก็กันทศพรกันหิมะปานกันตานะขันเนาะวันนะประเวทกันตุจกกันจุลปนกันมหาปนกันกุมารเนาะกันมาทีกันสักบันกันมหาราชกันสักติและก็กันนครกัน13กันพอดีจะมาเล่าคือพี่น้องได้รับฟังหลายวันอยู่นะครับผู้สนใจใครในธรรม13กันโปรดฟังเป็นข้าวห้ำกำเมืองจากสถานีวิทยุ PPH Radio ครับ

วันนี้จะฮือพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังกันที่7กันที่7กันมหาปนกันที่8กันกุมารกันที่9มาทีจะฮือพี่น้องได้รับฟังเป็นข้าวห่ำกำเมืองครับกันทวน7นี่กันมหาปนลำดับธรรมันเตสนาถึงมหาปนกันทวนเจ็ดปริเชตอันพระพุทธเจ้าหากเตศนานมาส่วนพรามผู้หาพายาบดใดกันว่าง่ายนาเขาไกลสู่ดงขวางด้วยหนต่างอันผ่านเจตบุตรหากบอกมันก็เตียวโศกป่าหิมะอวันและจะเตะเทละโลเอาย่อๆดีกว่าเนาะเป็นข่าวห้ามแตะจัตตาปัดตังกำยังบ่แล้วก้อยฟังเตอะแก้วแม่เหมยปลายปอมฝนตอนปู่พามเท่าหน้าผากเขียมขนปะโต้กันมหาปนท่วนเจ็ดเด้อเจ้าก้อนใกล้ตามธรรมองค์คำเหนือเกล้าไข่ฮือหมู่เฮาได้ฮู้ปู่เท่าปุ่มหลามหลอกพามเสียฮู้ใจจึงสอบสู้ยินดีบุญเข้าป่าไม้ไปปะฤาษีอัตตะอัดจุดตะชียินดีบ่หน่อยจึงจะกำหวานเหมือนตานสูนอ้อยตีข้างหิมดอยเมื่อนั้นตุกพ่องก็จ้าปุชฉาที่สั้นเหมือนเป็นห่วงอันมาเมินเท่าแก่ข้าวเก่ากำสักเสริญจนฤาษีเจิญย่างนอนกินข้าวลุ่งแจ้งลอยถีทะชีผู้เท่าถามถึงรำเนาป่าไม้วงกฎคิรีมีไหนแต่ไส้ขอตัวตั้นได้ไข่มาหนต่างกฎโกงองค์ตาปะสาวิชัชนาไข่จ่าตอบถ้อยเป็นป่าดงนาลูกขาใหญ่น้อยพ่อปุ่นดีกอยหมดลำอาสลอาสมฤาษีมีใกล้หนองน้ำกลางเถื่อนทำปูดอยดอกบัวดอกป้านพ่อปุ่นดีขอยยามลมจอยหอมตัวปากกว้างดอกซ้อนหอมไก่ดอกใหม่ดอกตั้งดอกเล็บมือนางอ่อนก้อมดอกสารปีก็มีพ่ำพร้อมตายเหินตะล่อมเองจันของกินอิ่มต้องก็มีเหมือนกันบะหนุนบะตันม่วงมันบะห้าหมู่พลาหารพลาหารคือลูกไม้หัวมันนั่นนะครับพลาหารสุหวานอยู่ท่าสัปปะควยามากล่ำโกดสอไม่เห็นบ่อบะแฟนตุ้มน้ำก้อยแกบตีนถ้ำคำยวงละสมูลละเว้งปิวแดงกองหลวงฝ้ายเครือเป็นปวงขิงแกงยาแก่สัตว์มีหลายนกลายนกแต่ไก่เถื่อนนกแลแล้วหุ้งกะเว้าทันไหนไก่แจ้นกทุ่งแล้วหลวงหัวยุ่งเซลดงก็มีนกสปะในป่าในดงแต่มีตังนกเก้านกเขาละหงปาตาเอื้องดงตุ่มมงนกเป่าหน้าเขียวหน้าเขียวติดตังนกเขียวติดตังตังนกแขกเต่านกยางแยงเงาขอบน้ำสัตว์สี่ตีนกินหญ้าและน้ำก็มีจุกกำจุปายละมั่งตำแน่จอนแจ้มีหลายกวางทลายงัวแดงเสือแพ้วราชสีนางนี้บางแบ้วมีตังควายแล้วแหดจ้างโบกขลนีบ่มีเป่าว่างกลางป่ากว้างหิมดอยป่าข้าวป่ากั้งกังตังหูปล่อยหูปูหอยป่าแค่
打磨把这把这香炭摆摆这香炭摆这不摆这个不打不洒富甲高丹摘พราหมณ์ก็สุขบันยิ่งนักจึงลาละสีที่อยู่สำนักจักหนีต้องพายอำลาสิบนิ้วน้อมก้มก้อมเกศาปทักขีนาแล้วเข้าปากกว้างวงกฏคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาตังตันไทยกันตัสปนม่อนคนก้อนไก่ยกมือกับไหววันตาสั่งวรนาอำลาตอิตานี้วาดวังกรรมก่อนในนายเฮยเนี่ยถามจะไปเขาวงกฏนะจะไปเสาะขอจารีกันหามาเป็นคนใจฮือนางอมิตตาเมียฮักเนาะก่อนจะออกไปก็ยกมือไหว้วันตาหรอกปทักขีนาคือปทักศิลแล้วก็เข้าปากกว้างวงกฏคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาตังตันไทยจะได้ละครับทีนี้กำเดียวเฮาก็จะมาฮือท่านได้ฟังกันท่วนแปดจะเป็นข้าวห้ำกำเมืองฮือพี่น้องได้ฮับฟังกันกูมาลบันก็ฮู้สึกว่าเป็นที่นิยมกับเลิกกันนี้นะครับเจิญท่านฟังต่อจากนี้ครับ

ครับเดือนยี่ร้อยกระทงเดือนเปงกาอย่างนะครับเปิ้นจะเตะธรรมมหาชาติหลายวัดหลายวาทีเดียวครับจะมีการจะตั้งธรรมมหาชาตินั้นจะต้องตั้งขันตั้งหรอกเปิ้นมีขันตั้งจ้างร้อยมาร้อยอย่างเนี้ยนะครับขาดราชวัตรสี่แจงนาวิหารขาดราชวัตรเวทปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะในวิหารก็มีตุงตุงตัวปึ่งตุงอะไรอย่างนะโหหลายๆอย่างแล้วครับลองถามทุกเจ้าประเดี๋ยวคือเข้าใจเตตธรรมหาจาโตประเดิมขึ้นขันหลวงกันโลกเอาครับมาฟังกันกุมารบันกันท่วนแปดคือปิ่นน้องได้ครับฟังครับถ้าจะเป็นเตตธรรมปะไก่บอกว่าขึ้นนะโมขึ้นบาลีอย่างเซตปะไก่จะสาธะโวฟังลาสาโปลิสาตังหลายอาสะโมอันว่าอาสะลมแน่บทแห่งพญยาเวสสันตละอันไกมามาตราเต้าใดจูกาจักพามมันก็เตียวไปด้วยหนตั้งไก่อันเจ้าจะตุตละ